0: ที่ไปไหนครับ
1: แข่งชัวร์เนี่ย
0: ที่ไปครับครับที่เกี่ยวกับ